Republican, my mind is like Republican, my mind is like the Republican, 1635, Republican, 1635, 4. ก็มีราชกุมารในเมืองชาติของตัวเองทั้งตัวของใครก็ได้นะถ้าเดียดายที่มีความมีราชกุมารแต่ว่าอดีตที่ข้าวทั้งที่ของข้าวเนี่ยอาจจะว่าเพราะว่าเป็นความคุ้มครองเพื่อแต่ว่าในปีกรุ่นนี้การมาทำเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือในความมีราชกุมารในเมืองของอาณาจักรที่ตัวเองที่มีความมีราชกุมารอาณาจักรการมีราชกุมารในการเกิดขึ้นใต้ที่มีความมีราชกุมารแต่ว่าความมีรถตู้ที่ใช้อยู่

0: ต่อหน้ากันต่อไปนะครับครับผมครับที่เราต้องเจออาชมาโดยทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องความรักทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างฉะนั้นอาชีพเราต้องทำทุกอย่างต้องความรักทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง
1: Yeah.

ก็ชื่อที่นี้นะครับที่บอกนะครับผมจะเปิดให้สื่อยึดสักหนึ่งช่องทางแล้วครับแต่ไม่เอ่ยชื่อจ้ะผมสนับสนุนแต่ผมสนับสนุนสื่อที่นี้นะครับผมไม่ได้เสียเงินโอเคนะครับผมไอ้